0: ่ว่าได้เก็บเงินจบไพ่ขาย
1: อ๋อไพ่ขายอ๋อ
0: น้องตองตองว่าเกลียดกลางโมค่ะ
1: เฮ้เจียว
0: น้องตองตองตองตอง
1: อันนี้มันจะขันโตขินได้ตองตองตอง
2: เดี๋ยวข้ามเดียวอย่า
0: ข้าทีวีเนี่ยล่ะเดี๋ยวตองตอง
2: อันเดียวแต่จี
1: อันตองตองตองแต่ชิวันเนี่ยกงเวล่ะ
0: โบราณที่เราไม่ได้ท่องให้เสียงใจอ่ะ
1: อันนี้มันขันนี่เราเด็ดเด่นไว้เท่าไหร่